กะนังวะเกียวยังวะโตเตมะอะเกียนะมะนะโมเทวมะมะเอ็งวะโอเวหะกะมะเจวันละเว